0: 缅甸驻昆明领事走进南博会客厅接受本台专访，共话合作与发展。云南卫视新视野正在播出。这届南博会呢，有近70个国家、地区和国际组织参展参会，覆盖南亚、东南亚及 RCEP 成员国。德国、巴西、埃及等45个国家是首次有企业参加采购活动。意大利、乌拉圭、澳大利亚等7国驻华使领馆首次以国家展团参展。十多年来，南博会的朋友圈越来越大，好伙伴也越来越多。云南广播电视台专访了多位外国嘉宾，嘉宾们分享参会感受，推介特色商品，展望携手合作共赢发展的广阔前景。
1: Good morning, Deputy Prime Minister. Welcome to the Expo launch. The first question is, what are the highlights of Laos delegation this year, and what specialty products that Laos has brought to the fair?
2: ปีนี้ก็เป็นปีที่มีความหมายสำคัญระหว่างเรากับจีนเป็นปีเฉลิมฉลอง65ปีครบรอบ65ปีแห่งสายสัมพันธ์การทูตและก็เป็นปีสามัคคีระหว่างลาวจีนและข้าพเจ้าเองในนามส่วนตัวก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานครั้งนี้ซึ่งมันเป็นมันส่งแสงถึงสืบต่อในการส่งเสริมในการเสริมขยายการผัวพันหัวมือแบบพิเศษและการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์และการผัวพันที่เป็นคู่ร่วมสาขาระหว่างลาวจีนจีนลาวและจุดพิเศษงานวางเสียงที่นี่มันก็แตกต่างกับในที่ผ่านมาเข้าร่วมเพราะว่าผ่านมาพวกเขาเขางอมสุราษฎร์กระเมนเป็นวางแสดงสินค้าอุตสาหกรรมปรุงแต่งทางด้านการศึกษาการกิจกรรมแต่ว่าที่นี่เป็นการวางแสดงเขาได้ยกระดับมันบ่เพียงแต่บอกถึงเรื่องการผลิตกิจกรรมแต่มันบอกถึงเรื่องในภาพรวมที่ว่าลาวมีท่าแห่งด้านใด
1: It marks the 10th anniversary of the China-South Asia Expo as one of the most important open platforms for regional countries. So what do you think of the significance of the Expo?
2: เขาในงานวางแสดงอาเซียนอาซีเมนจีนอาซีใต้ครั้งที่10นี้ก็มีความหมายสำคัญยิ่งแหละเพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่ได้แสดงถึงความบทบาทและภาพรวมทางที่ตั้งของอาเซียนก็คือลาวนี่แหละภายใต้หัวข้อที่ว่าสามัคคีและเพื่อความกันการพัฒนาอันหัวข้อดังกล่าวก็มีความสำคัญหลายเพราะมันอิงใส่จุดพิเศษที่ในภาคพื้นสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าเลทในการคาดคะเนยากและมันก็เป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั่วโลกก็คือของจีนก็คือของลาวเหมือนกันในประสบในเงื่อนไขสภาพการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไวว่าแบบนี้มันนี่ขอให้พวกเฮาในตัวนี้เพิ่มทวีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันร่วมมือกันในการพัฒนา
1: What expectations do you have for Laos to seek further cooperation with China, especially Yunnan province?
2: ก็ถือว่ามันเป็นเส้นทางที่นำผลประโยชน์มาสู่ระหว่างสองชาติลาวจีนพวกเขาได้นำใส่เส้นทางรถไฟเป็นให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอีกแล้วทางรถไฟลาวจีนมันก็เป็นจุดที่เริ่มต้นเป็นจุดที่เป็นตัวแบบแล้วที่ดีแล้วที่เป็นเฮ็ดให้มีเส้นทางเสริมยงเสริมจอของภาคพื้นก็ถือว่าพวกเขาก็มีการผูกพันที่ดีและให้ความสำคัญหลายสำหรับนักลงทุนของยูนานเฮาเนี่ยก็มาลงทุนอยู่สปป.ลาวกับหลายกันเป็นต้นแมนพอก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษใส่เศรษฐากลุ่มร่วมนี่ก็แมนสุดท้ายก็เป็นนักลงทุนของยูนานแหละกลุ่มบริษัทก่อสร้างและลงทุนของยูนานได้ไปลงทุนอยู่ลาวประมาณ9 กว่าปีแล้วเป็นตัวเป็นเริ่มต้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใส่เศรษฐากลุ่มรวมในเศรษฐกิจพิเศษก็มีหลายกิจกรรมอยู่ในนั้นอันนี้ก็เห็นว่าเพิ่นก็สืบต่อในการพัฒนาและนอกจากนี้เพิ่นก็ได้ลงทุนในก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงเนาะก็ถือว่ามีผลสำเร็จหลายเดี๋ยวนี้ไผก็ได้ส้มไส้เส้นทางวังเวียงเส้นทางดวงเวียงจันทน์วังเวียงนั่นก็ถือว่าใส่มันเพราะว่ามันมีความสะดวกดีไปทางภาคเหนือกับผ่านตัวนั้นก็ไปบอล